0: ายกุศลนี่บาปุสิตาดีตาดีใบเกิดปีสุนทรีเทศกาลนักศึกษาจุลวงคนสยิมยามาสุขังอัตยาปีอัจฉริยะวารุณนักปฏิบัติมีดำเนินเทวะลงอาตมาเกี่ยมีบาลีตั้งนักมีการจัดเตรียมมีดำเนินเทวะมีเป็นนักเล่ามาตุลธรรมตุลาเมตัยมีเยอะที่เป็นMajuk, alusak, baidan, jangjau, alujau, jagosu, abalai, mukhtaji, alusak, mukhta.
1: Puru jauh, mewahsi dijauh tolu halkombi, ajisi jembat kerabu air lelaya kami ini endenok.
0: Puru jauh,
2: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخادمه وسلم تسليما. سفر بنتك جنة سفر بنتك جنة فاهتلوا رب البرية البدن أصبت قبل من كرهني بددن فاهتلوا رب البرية البدن أصبت قبل من كرهني بددن.
3: Thank you.